0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket

สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายนไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิตแผ่น45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเส

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: ยังรักอยู่ไหมสตาร์ซิงเกิลจากน้องๆวง Bus Because of You I Shine นะฮะก็เป็นหนึ่งศิลปินที่ไปร่วม Olympop 2026มาด้วยคือต้องบอกเลยว่า Olympop เนี่ยเป็นการแข่งขันกีฬาของศิลปินทีป๊อปที่โอ้โหรวมไว้เยอะมากๆแทบจะทุกคนทุกวงเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนอกจากมาแข่งกีฬากันแล้วแฟนคลับก็กรี๊ดสนั่นฮอกับคอลแลบโชว์ต่างๆที่มีการครีเอทมีการดีไซน์ขึ้นมานะฮะคือแบบดีมากๆเลยทีเดียวใครที่พลาดปีนี้ไปต้องรอปีหน้าเลยนะเอาล่ะจบไป10เพลงต่อเนื่องกันเลยกับ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Morning Morning ทักทายชาว Flex ด้วยนะครับเช้าวันนี้อังคารที่12พฤษภาคมอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นมาอยู่ดูแลชาว Flex แทน FJ แบมนะฮะตั้งแต่เวลา 8:00 นแบบนี้ส่งทุกคนไปทำงานทำภารกิจกันอยู่กันยาวๆถึง 11:00 นเลยอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมระหว่างที่กำลังขับรถกันอยู่หลายๆคนรีบกันแล้วตอนนี้ก็ส่งมาที่ Flex Connect ได้เลยนะฮะเดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกันขอบคุณด้วยนะครับ Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
2: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5

0: สนุกสนานส่งท้ายชั่วโมงแรกกันเลยนะเป็นซิงเกิลใหม่จากสามสาวพิกซี่พิมมามาเบลแล้วก็อิงโกกับซิงเกิลนี้เชคครับผมแม่อยากจะลุกขึ้นมาแล้วก็เช็คเป็นน้ำปั่นกันเลยทีเดียวส่งท้ายชั่วโมงแรกนะฮะกับ Flex Recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: มาท้ายชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 2ชั่วโมงที่เหลืออยู่อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ Request กันมาที่ App Flex Connect ได้เลยนะฮะแต่ยังไงต้นชั่วโมงหน้ามี3เพลงนี้จัดเอาไว้เรียบร้อยแล้ว

หลายๆคนน่าจะรถติดอยู่แหละนะฮะระยะปลอดภัยจากว่านชนกฤตครับใครเธอจะไม่คิดใครใครเธอจะห้ามใจคงใกล้ตัวคงเธอคงวันไหวใกล้เกินจากเจมินาย

0: แล้วก็มีกลัวลืม The Collection จากนนทนนท์ featuring กับ Your Boy TJ ด้วยเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บเดียวนะครับชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะฮะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: Bobacorn, Bobacorn, eh?

่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

คนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Space 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop music
2: 10 play hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ซิงเกิลจากนุนิวนะฮะฤดูของเธอหรือว่า Your Season ที่ในช่วงนี้ถ้าเกิดพูดถึงฤดูนะครับก็ยังอยู่ในฤดูร้อนแต่ว่ากำลังจะเข้าฤดูฝนกันแล้วนะฮะก็เลยจะมีอากาศแบบว่าเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ฝนตกบ้างร้อนอบอ้าวกันบ้างอย่างเช่นเช้าวันนี้เนาะโอ้ฝนก็โปรยปรายลงมาอากาศอึมครึมแต่ก็ยังไม่หนักมากนะครับรถน่าจะติดกันเลยไม่รู้ว่าชาวเฟล็กซ์เนี่ยถึงออฟฟิศถึงที่ทำงานกันหรือยังนะหลายๆคนก็ยังติดอยู่เลยนะครับยังไงก็ขับรถใจเย็นๆแล้วกันถ้าเกิดว่าเรารีบไปรถชนเนี่ยมันก็จะเสียเวลาหนักกว่าเดิมอีกนะฮะแล้วก็มีเพลงจาก Boy Peacemaker กับเฉียดด้วยที่เดี๋ยววันเสาร์นี้จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของ Peacemaker แล้วด้วยนะครับผมไม่ได้ขึ้นเวทีด้วยกันแบบโอ้โหนานมากๆ Sold out 2รอบเลยทีเดียวปรบมือให้เลยนี่คิดว่าแฟนๆก็น่าจะไปกันเยอะแน่นอนนะฮะจบไป10เพลงต่อเนื่องกันเลยกับ Chen 45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงที่2กันแล้วนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ยังรีเควสต์กันมาได้อยู่ที่แอป Flex Connect ของเราส่วนใครที่ยังไม่มีแอปนะครับก็ต้องรีบไปดาวน์โหลดติดมือถือฟังผ่านแอปกันไว้เลยเพราะว่าคุณจะเก็บสะสมคอยแล้วก็มารีดีมแลกของรางวัลกันได้แบบเยอะแยะมากมายกิจกรรมเรามีกันตลอดทั้งปีเลยนะฮะขอบคุณด้วยครับช่วงนี้โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำชำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker ว่าคิดถึงเธอการมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major ฉันคิด
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี FJ พิมพ์ขอส่งเมนูสุขภาพจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดอย่างสลัดไก่ย่างที่ใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะหมักด้วยซอสสูตรพิเศษเสิร์ฟคู่กับผักและน้ำสลัดยำขนมจีนน้ำยำนัตโตอาหารไทยสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ได้ความแซ่บนัวจากน้ำยำที่มีส่วนผสมของนัตโตเพิ่มความกรุบกรอบด้วยน้ำพริกน้ำย้อยมะแขวนแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปนุ่มละมุนลิ้นและเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างที่หมักด้วยซอสสูตรพิเศษทั้งหมดนี้แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินฟรีกับเมนู

0: กัน
1: ได้แค่เดินมาส่ง The Last Walk นะฮะซิงเกิลจากกวินดีฟีเจอริ่งกับ Black Heart ด้วยก็เห็นบรรยากาศมันแบบอึมครึมเงาๆเศร้าๆก็เลยเลือกเอาเพลงนี้มาให้มันเข้ากับบรรยากาศตอนนี้กันหน่อยละกันนะฮะใน Flex Recommended
2: Flex Recommended Flex Flex

0: เดี๋ยวตอนนี้เราไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บเดียวนะฮะกลับมามี3เพลงนี้มารออยู่แล้วงานจาก Playground กับ Soulmate Asia 7 Loop ฉันจึงวนกลับมาแล้วก็จิมมี่สุรชัยกับคนรักหรือแค่รู้จักกันด้วยนี่ 1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
6: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: 45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin But

0: I'm okay not okay นะครับซิงเกิลจาก Boy Pod featuring กับ Billkin นั่นเองซึ่ง Billkin ก็เป็นหนึ่งศิลปินที่ไปร่วมงาน Olympop Weekend ที่ผ่านมาด้วยลงแข่งกีฬาฟุตซอลนะครับมาในทีมสีส้มมากับเบอร์777นี่ wow. เลขตองเลขสวยซะด้วยแถมยังมีโชว์คอลแลบปิดท้ายงานเลยนะครับก็จะมี Billkin มี Jeff Satter แล้วก็มีนนทนนเป็นโชว์ที่คนบอกเลยว่าโอ้โหหูเคลือบทองมากๆเลยนะ3คนนี้ร้องเพลง One Moment in Time คลาสสิกมากๆของวิทนีย์ฮูสตันคนแบบกรี๊ดสนั่นฮอกันเลยทีเดียวนะอ่ะ10เพลงต่อเนื่องกันนะครับทุกต้นชั่วโมงแบบนี้กับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เดี๋ยวชั่วโมงนี้ผมจะมารับสายผู้โชคดีกันแล้วนะฮะใครที่ลงทะเบียนเอาไว้สำหรับกิจกรรม Flex Delivery เดี๋ยวมารอลุ้นกันได้เลยขอบคุณด้วยนะครับผม Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: แม่เมื่อกี้นี้ทีมงานของเราก็เรียกว่าพยายามอย่างเต็มที่ที่จะติดต่อผู้โชคดีนะครับก็คือคุณ A นั่นเองแต่ว่าคุณ A ติดประชุมอยู่นะครับผมไม่สามารถเข้าสายได้แต่ยังไงก็ยินดีกับคุณ A ด้วยนะฮะเป็นผู้โชคดี Flex Delivery ของเราในวันนี้ก็รับไปเลยเป็นเมนูสุขภาพจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนู Healthy Comfort Food นะครับผมมีถึง4เมนูส่งให้แบบจุกๆเลยอย่างสลัดไก่ย่างที่เขาก็ใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะนะครับหมักมาเนี่ยซอสหอมๆเลยเสิร์ฟคู่มากับผักสดๆ ด้วยนะครับแล้วก็ยังมียำขนมจีนน้ำยำนัตโตะนะฮะเป็นอาหารไทยสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่มีความแซ่บนัวจากน้ำยำที่มีส่วนผสมของนัตโตะเพิ่มความกรุบกรอบนิดนึงนะครับด้วยน้ำพริกน้ำย้อยมะแขวนนะฮะแล้วก็มีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปนุ่มละมุนลิ้นเลยเมนูนี้รวมไปถึงเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างเสิร์ฟคู่มากับข้าวเหนียวอันชันนะครับแล้วก็ไชเท้าดอง2สีกันด้วยโอ้โหเยอะมากๆเลยหลายๆคนฟังแล้วเริ่มจะหิวกันนะครับตอนนี้เริ่มหิวกันแล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าหิวแล้วก็อยากฟินแบบฟรีๆเหมือนคุณ A เนี่ยนะครับต้องรีบไปลงทะเบียนกันเลยที่ Flex แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราแค่นี้นะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ที่ Flex 104.5 มาลงทะเบียนกันได้เลยนะฮะ
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีLido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: Flex Leg Recommended This Week ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปริติ

0: ดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: บิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
0: Flex Lake Recommended

หายไปไม่บอกลา Unsaid Goodbye ซิงเกิลใหม่จาก Full Step ส่งท้ายกันในช่วงนี้กับ Flex Recommended Flex Recommended Recommended สำหรับตอนนี้นะฮะธนาคารออมสินเขาก็ฉลองครบรอบ113ปีนะครับด้วยแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปีเลยเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทนะครับกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากแล้วก็สลากดิจิทัลด้วยยิ่งซื้อก่อนซื้ออีกยิ่งได้ลุ้นรางวัลพิเศษมากถึง3ครั้งเพิ่มเงินรางวัล นะครับเพิ่มจำนวนรางวัลรวมจำนวนเนี่ย63รางวัลตลอดระยะเวลากิจกรรมโดยครั้งที่1วันที่16พฤษภาคม69นี้นะครับจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม13ล้านบาทจำนวน26รางวัลรางวัลละ 500,000 บาทครั้งที่2วันที่16มิถุนายน69จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม30ล้านบาทจำนวน30รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทครั้งที่3นะฮะวันที่16กรกฎาคม69จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม70ล้านบาทจำนวน7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทเลยทีเดียวเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทครับผมยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากนะฮะไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่เงินต้นไม่หายด้วยและบุคคลธรรมดานะครับรับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีเลยเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายสอบถามรายละเอียดแล้วก็ซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่ากดซื้อด้วยตนเองนะฮะทางแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Flex FlexNext Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน 10:55 นะฮะเดี๋ยวต้องส่งไมค์ให้กับ FJ Plaster กันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาเจอกับญี่ปุ่นได้เวลาปกติของปุ่นตอน 14:00 ถึง 17:00 เย็นนะฮะส่วนชั่วโมงหน้าเนี่ยต้นชั่วโมงมี3เพลงนี้มารอชาว Flex อยู่แล้วนะครับ

0: ีซิงเกิลจากพี่แบงค์ปรีตินะฮะใจเรายังตรงกันอยู่ไหม Jasminica เพื่อนเตือนแล้วรวมไปถึง3 Man Now กับฝันถึงแฟนเก่าด้วยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ตอนนี้ไปก่อนเดี๋ยวเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: โลกจัดไป
1: เมื่อด็อกมาเจอด็อกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16 พฤษภาคม 2569ที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่อีเวนต์ป๊อป
2: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ้ย

0: Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK Matcha Curry มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Musicสิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ถ้าตลอดการมีจริงขอให้มันเกิดกับรักครั้งนี้จากมินชี่ X-Martin นะครับเพลงของคนข้างรักนะครับฟังแล้วรู้สึกใจฟูแน่นอนเพลงสุดท้ายที่ FJ Patter เอามาเปิดให้ฟังในชั่วโมงนี้เลยในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่หน้าฝนในช่วงของ FJ Patter ด้วย
1: wow.
0: มันมาแบบนี้เนี่ยมันก็แอบเครียดเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าเมื่อเช้านี้ FJ Patter รู้สึกว่าตั้งใจมากตั้งใจที่จะตื่นเช้าไปวิ่งสุดๆไปเลยแต่ยังไงจ๊ะขับรถออกมาแล้วรู้สึกฝนตกไม่ใช่แค่รู้สึกนะมันมาเป็นแบบมันมาเป็นเม็ดอ่ะเข้าใจไหมมันก็มีความรู้สึกแบบว่าคิดถึงเตียงนอน
1: wow.
0: ไม่ใช่ใครก็ทำได้นะครับแต่เชื่อเหอะว่าการที่แบบเราตั้งใจจะไปออกกำลังกายเนี่ยการเริ่มต้นนะครับเป็นสิ่งที่ยากเสมอเพราะฉะนั้นเอาชนะใจตัวเองให้มันได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: พวกเราไลค์แคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชาทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชาทุกคำ
7: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com

ซิงเกิลหวานๆที่เอามาฝากกันด้วยนะคะมีใครฟังจบแล้วรู้สึกเขินเหมือน FJ Putter ไหม Look into my eye มองตาฉันเถอะเดี๋ยวเธอจะได้รู้ว่าความรักเนี่ยมันหน้าตาเป็นแบบไหนเฮ้ยเกินไปเป้าและคือซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากปานนั่นเองรักให้เธอได้รู้ครับซิงเกิลที่เอามาฝากกันในช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour ต้อนรับฝนตกกันหน่อยในต้นชั่วโมงหน้านะครับมี3เพลงนี้รอเพื่อนๆอยู่ด้วยจ้า

0: 3เพลงนี้นะครับได้เจอกันแน่นอนในต้นชั่วโมงนะจะฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมา Stay Tune กันต่อได้เลยที่ Flex 104.5 นะ
1: Flex Flex Next Hour ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Entertainment
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: เฮ้ยทุกคนมีเรื่องจะเมาด้วยอ่ะเมื่อคืนนี้คือไปดูหนังรอบสื่อมาชื่อเรื่องว่าดันจงครับเป็นหนังที่พูดถึงประวัติศาสตร์ของเกาหลีเนาะที่น่าจับตามองมากๆเลยเพราะว่าเป็นหนังรางวัลด้วยเกี่ยวกับการ
1: wow.
0: เป็นเจ้าชายแล้วก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับคนในหมู่บ้าน เป็นฟีลแบบโดนจับมาเป็นกบฏอะไรอย่างเงี้ยฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าโรงแล้ววันที่14พฤษภาคมนี้ที่ SF นะครับหนังดีดูได้ที่ SF นะครับปังมาก
1: wow.
0: ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะสำหรับใครที่ชอบดูหนังแบบอินเรื่องของประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ย่อยง่ายมากแล้วก็เป็นหนังแบบคุณภาพ A+ เลยนะครับส่วนใครนะฮะที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราขอใครของนิดนึงเข้าเรื่องเลยอย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดได้เลยนะฮะที่ Flex Connect นะครับใน App Store และ Google Play Store นะครับเดี๋ยวไปเจอกันในแอปนะครับ
1: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได้
1: ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
6: ว่าคิดถึงเธอ
5: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
6: ฉันคิดถึงเธอ
7: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
8: Flex 104.5

0: สวัสดีทุกคนทางแอปพลิเคชันด้วยนะครับอยู่กับ FJ Patter นะครับวันนี้3ชั่วโมงเลยมีซองรีเควสอยู่ในแอปด้วยนะสามารถกดเข้ามาได้นะครับแนะนำเพลงเข้ามาได้เลยฝากไว้ด้วยสำหรับกิจกรรมดีๆนะครับในส่วนของหน้าฝนแบบนี้นะครับ Flex 104.5 ขอส่งเมนูสุขภาพจากร้านมิลิแจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยานะครับเป็นเมนูสายสุขภาพใครที่อยากฟินฟรีนะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนได้เลยนะครับทางแอปพลิเคชันโอ้ยพูดไม่ชัดทางแอปพลิเคชันของเรานี้แหละเนาะแล้วก็ฟังผ่านแอปเนี่ยมันมีความลื่นไหลนะครับเป็นฟีลแบบว่าลื่นๆฟังเพลินๆไม่มีโฆษณาคั่นนะจ๊ะก็สามารถชวนเพื่อนๆนะครับมาโหลดแอปพลิเคชันของเราแล้วก็มาเป็นเพื่อนของพวกเราได้นะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17 พฤษภาคมที่ 1 Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
2: 10:45Non-stop non-music 10 play hit 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: มีใครรู้สึกเหมือน FJ Putter บ้างช่วงนี้ฟังเพลงจากทีแมนดาวยิ่งเป็นเพลงรักเนี่ยจะรู้สึกแบบหวาน
1: wow.
0: แล้วก็แบบเข้ากับบรรยากาศช่วงนี้สุดๆไปเลยครับถือเป็นศิลปินอีกหนึ่งวงนะครับที่ออกซิงเกิลไหนมาเนี่ยก็คือปังจริงๆครับผมแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วย
1: wow.
0: นะฝากไว้ติดตามกันด้วยนะครับและนี่ก็คือเพลงรักจากทีแมนดาวนะครับที่เอามาเปิดให้ฟังในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วยบิสชินบัสเตอร์โคโค่นัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะ Swinging ท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
2: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: แนะนำเพลงใหม่ล่าสุดนะครับที่เรียกว่าเพิ่งเดบิวต์มาเลยนะครับเกิร์ลกรุ๊ปกรุ๊ปแรกจาก Love It Entertainment ครับ
1: ว
0: ้าวจริงๆครับผมกับเพลงนี้เลย My Taste จาก Text นั่นเองครับเพลงที่ FJ Putter เปิดให้ฟังในช่วง Fake Recommended ครับฝากไว้ด้วยนะครับน้องๆคือความสามารถล้นจริงๆทุกคนก็ไปติดตามไปให้กำลังใจกันได้นะครับกับซิงเกิลแรกนะครับและชื่อว่าจะมีซิงเกิลใหม่ๆแล้วก็ปังๆปล่อยมาเรื่อยๆให้เราได้ติดตามกันนะครับฝากไว้ด้วยจ้า
2: Flex like Recommended Flex FlexNext Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ส่งต่อให้กับ FJ ญี่ปุ่นในต้นชั่วโมงหน้านะครับ FJ Putter เตรียมเพลงไว้รอแล้วด้วยกับ3เพลงนี้ครับ

0: นี่เลย3เพลงนี้นะครับยังไม่พ้นขีดอันตรายจากบอยพีซเมกเกอร์ครับผมกลัวลืมนะครับจากนนทนนฟิตกับโยบอยทีเจและคุณคุ้นจากแหนมลนเดชนั่นเองครับ3เพลงนี้ได้เจอกันแน่นอนในต้นชั่วโมงหน้าครับผมวันนี้ก็หมดเวลาลงของ FJ Putter แล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าเลยจันทร์อังคารแบบนี้นะครับที่ Flex 104.5 นะจ๊ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ปปคอนปปปปคอนเอ

0: Daily Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: 10เพลงฮิต45นาทีโดยอาหารแมวโทโร่และโดเน่ชีสบอลคาราเมลบอล
1: ที่เฟล็กซ์ 104.5

0: ซิงเกิลจาก Jigsaw Story featuring กับโมนิก้าจากกระวานไหนก่อนหน้านั้นนะครับมี Retrospect กับสุดที่รักแล้วก็ We Will It War Tears กับ60 Miles หากฉันตายอีกหลายเพลง10เพลงต่อเนื่องกันแบบนี้ทุกต้นชั่วโมง 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มาแล้วมาแล้วกลับมาเจอกันอีก1รอบนะฮะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นครับผมหลังจากที่เมื่อเช้าเจอกันไปแล้ว1รอบเนาะเดี๋ยววีคนี้เราจะเจอกันแบบนี้เช้าๆแล้วก็บ่ายๆอย่าเพิ่งเบื่อกันซะก่อนนะครับผมตอนเช้าเนี่ยก็มาอยู่ดูแลชาวเฟล็กซ์แทน FJ Bam เนาะเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้3ชั่วโมงเต็มๆเหมือนเดิมนะฮะบ่ายๆวันอังคารอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมไม่ว่าคุณกำลังทำงานอยู่ขับรถอยู่นอนชิลๆกันอยู่แม่อิจฉาคนได้นอนมากๆเลย อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะครับก็รีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยนะฮะเดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกันขอบคุณด้วยนะครับช่วงนี้โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ Lidl Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: FJ พิมขอส่งเมนูสุขภาพจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดอย่างสลัดไก่ย่างที่ใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะหมักด้วยซอสสูตรพิเศษเสิร์ฟคู่กับผักและน้ำสลัดยำขนมจีนน้ำยำนัตโตอาหารไทยสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ได้ความแซ่บนัวจากน้ำยำที่มีส่วนผสมของนัตโตเพิ่มความกรุบกรอบด้วยน้ำพริกน้ำย้อยมะแขวนแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปนุ่มละมุนลิ้นและเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างที่หมักด้วยซอสสูตรพิเศษทั้งหมดนี้แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเมนูทั้งหมดนี้นะครับจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ที่นี่ Flex 104.5 ครับ
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจ

0: ัน
1: มีวันที่รักกันได้แล้วก็มีวันที่หมดรักกันก็ได้เหมือนกันอาจจะเป็นการหมดรักจากทั้งสองฝ่ายหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องแยกย้ายกันไปปล่อยมือกันไปนะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากหนุ่มกวินดีที่ก็ได้ Black Heart มาร่วมฟีเจอริงด้วยเพลงนี้ต้องบอกว่าโอ้โหคนขอเข้ามาเยอะมากๆเลยนะฮะได้แค่เดินมาส่ง The Last Walk เลือกมาส่งท้ายชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended Flex Next Hour ชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นผ่านไปเรียบร้อยนะครับผมเราเหลือกันอยู่อีก2ชั่วโมงเน้นๆเลยอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติม request กันมาที่

0: เลือกเองกับมือ Bad Choices จากซีซั่น5ขอให้เราทั้งคู่โชคดี Tattoo Color นะฮะแล้วก็พิจารณาจาก Musketeers featuring กับ Maya Raab ด้วยนี่1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เดี๋ยวตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บเดียวอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันด้วย
1: Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: พังงาดงามคำโลกจัดไป
1: เมื่อด็อกมาเจอด็อกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16 พฤษภาคม 2569ที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่อีเวนต์ป๊อป
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: โคจรด้วยรักนะฮะซิงเกิลจากก้อยอรัชพรนั่นเองต้องบอกว่าสำหรับคุณก้อยนะครับเขาก็จะมีแก๊งของเขาที่เป็นก้อย Nutty Dream ใช่ไหมแล้วก็มีช่อง YouTube ที่โอ้โหก็ประสบความสำเร็จด้วยนะครับอยู่มาถึง6ปีแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองเขาเพิ่งจะมีการจัดแฟนมีตไปก็มีแฟนๆมาร่วมกิจกรรมมาให้กำลังใจกันเยอะมากๆเลยนะฮะลัคกี้อินเกมแล้วก็แม่ลัคกี้อินเลิฟด้วยเนาะคุณก้อยตอนนี้จบไป10เพลงต่อเนื่องกันเลยกับ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงที่2กันแล้วช่วงบ่ายวันนี้กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะทุกคนครับช่วงนี้มันจะมี1เทรนด์ที่เป็นเทรนด์ของ AI ที่เขาจะเป็นเจนรูปออกมาเนี่ยโอ้โหคนเล่นเยอะมากก็คือเจนรูปคุณไปนั่งดูเบสบอลอยู่ข้างๆสนามเออเป็นฟิลนั้นทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะฮะแล้วก็จะมีเทรนด์ที่เขาไปขึ้นเวที M Countdown กันด้วย
1: wow.
0: นะครับใครที่ไม่อยากจะเอาเนี่ยยังอยากอินเทรนด์อยู่ก็ลองไปเจนดูกันได้เลยเห็นสามสาวก้อยนัตตี้ดรีมเนี่ยก็เจน AI ไปนั่งดูเบสบอลเหมือนกันนะลองเข้าไปหาดูกันได้เลยนะครับขอบคุณด้วยนะฮะช่วงนี้บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
3: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
4: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ไบเทคไลฟ์สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment
5: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
6: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
5: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ป็นซิงเกิลใหม่จาก Full Step นะฮะแล้วก็เป็นเพลงที่ชาว Flex เนี่ย request กันเข้ามาหลายคนด้วยจัดเอามาส่งท้ายชั่วโมงนี้นะฮะกับ Flex Recommended และนี่คือหายไปไม่บอกลา Unsaid Goodbye Flex Flex Recommended Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ใกล้จะ4โมงเย็นกันแล้วนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมง

0: ใครที่ขอเพลงของพี่แบงค์ปรีติเข้ามาเดี๋ยวรอฟังได้เลยนะฮะใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแล้วก็มีงานจากค็อกเทลด้วยกับลั่นทมรวมไปถึงคู่เพื่อนซีนะฮะอย่างโบกี้ไลออนฟีเจอริ่งกับนนทนนท์ที่ขั้นหนังสือ Sometimes ใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับ
1: Flex FlexNext Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
3: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
4: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music
2: สิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: 10เพลงต่อเนื่องกันแบบนี้เลยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5แม่เผลอแป๊บๆชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจากคุณส้มมารีถ้าคนจะใช่มันใช่ไปนานแล้วคือต้องบอกว่าวีคเอนด์ที่ผ่านมานะครับเขามีการจัดเป็นไทยเฟสติวัลโตเกียว2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นมีศิลปินไทยโอ้โหเดินทางลัดฟ้าไปขึ้นแสดงบนเวทีกันเยอะมากๆหลายคนมากเลยนะครับซึ่งคุณส้มก็เป็น1คนที่ไปในงานนั้นเหมือนกันเป็นเรื่องที่เห็นแล้วแบบใจฟูดีใจอ่ะมีคนญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยอาหารไทยเพลงไทยศิลปินไทยกันแบบเยอะมากๆเลยนะฮะงานคือแบบคึกคักเลยทีเดียวปรบมือให้เลยแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องน่ายินดีมาฝากกันด้วยนะครับล่าสุดเลยนะฮะอ่าวเกือกที่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาเนี่ยก็สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองไทยอีกครั้งหลังจากที่ติดอันดับ10นะครับชายหาดที่ดีที่สุดในโลกจาก World 50 Best Beaches 2026ทุกคนเขามีการจัดอันดับกันแบบนี้ทุกปีเลยนะฮะคิดดูว่าชายหาดของเมืองไทยเนี่ยสวยขนาดไหนติดอันดับโลกนะครับไม่ใช่แค่1ที่นะ3ที่เลยคืออ่าวเกือกเนี่ยอยู่อันดับ10ใช่ไหมฮะแล้วก็ยังมี Paradise Beach ที่ภูเก็ตติดอันดับ23รวมไปถึง Freedom Beach ที่ภูเก็ตเหมือนกันติดอันดับ27นี่เป็นยังไงปังหรือเปล่าใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวทะเลไทยทะเลใต้นะครับบอกเลยว่าคุณต้องไปสักครั้งในชีวิตนะจะต้องไปให้ได้เลยนะครับมันสวยจริงๆทุกคนเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบาๆ
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Flex Recommended This Week 1คนตรงนี้

ขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment

อีกหนึ่งเพลงคุณภาพจากศิลปินคุณภาพวัยรุ่นเจนซีเลยนะฮะอย่างปันสอนนวัตกับซิงเกิลใหม่รักให้เธอได้รู้ proof นะฮะเลือกมาส่งท้ายในวันนี้กับ flex recommended flex recommended recommended flex flex next hour ช่วงสุดท้ายแล้วนะชั่วโมงหน้าส่งไมค์ต่อให้กับ FJ Sen เลยนะฮะแล้วก็ติดตาม Flex Talk ตอนทุ่มตรงด้วยวันนี้มี2หนุ่มหล่อมาอย่างเพิร์ซซานต้าคือ2หนุ่มเนี่ยจะมาพูดถึงคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วติดตามได้เลยนะครับผมและเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมากับ FJ Sen มี3เพลงนี้มารออยู่แล้วหยุดรัก

0: ก็ไปแก้ไขวันนี้ญี่ปุ่นไปก่อนแล้วนะฮะพรุ่งนี้เช้ากลับมาเจอกันตอน 8:00 นแทน FJ Bam ก็ทั้งวีคเลยแหละวันนี้ขับรถกลับบ้านดีๆนะครับผม Have a nice Tuesday evening ครับบ๊ายบาย Flex Flex Next Hour
1: Flex Delivery ลุ้นฟิน Im FreeFJ พิมพ์ขอส่งเมนูสุขภาพจากร้านมีริดแจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดอย่างสลัดไก่ย่างที่ใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะหมักด้วยซอสสูตรพิเศษเสิร์ฟคู่กับผักและน้ำสลัดยำขนมจีนน้ำยำนัตโตะอาหารไทยสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ได้ความแซ่บนัวจากน้ำยำที่มีส่วนผสมของนัตโตะเพิ่มความกรุบกรอบด้วยน้ำพริกน้ำย้อยมะแขวนแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปนุ่มละมุนลิ้นและเซ็ตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างที่หมักด้วยซอสสูตรพิเศษทั้งหมดนี้แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเมนูทั้งหมดนี้นะครับจากร้านมีริดแจ้งวัฒนะ14ที่นี่ Flex 104.5 ครับ
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีบอบบะคอนบอบบะบอบบะคอนเอ

0: ายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 1045Non-stop, non-music.
2: Play hit. 45
0: นาทีโดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

หัวใจปลอดภัยดีแก้มวิชญานี X Smart Team 1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันที่เก่าเวลาเดิม 5 โมงเย็นกับ FJ Sen นะคะคือดูแลเรื่องเพลงให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยได้เลยคือหายห่วงจัดเพลงให้ฟังกันเต็มที่ทุกชั่วโมงแบบนี้ในช่วง1045นะคะต่อเนื่องไปจนถึงชั่วโมงนี้และชั่วโมงหน้าอยากฟังเพลงไหนขอมาได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะแล้วก็อย่าลืม connect กัน

0: ผ่านแอปพลิเคชันคือคุ้มสุดๆแล้วทุกคนได้ฟังเพลงเพราะไม่ต้องเสียอะไรเลยแล้วก็ยังสามารถสะสม Flex Coin นะคะเอามาใช้ redeem สิทธิ์ในการเข้าพื้นที่ในช่วง Flex Talk ได้ด้วยอย่างวันนี้ใครรอเจอเพิร์ฟกับแซนต้าติดตามได้ไม่พลาดแน่นอนทุกคนทุกช่องทางของ Flex 104.5 และ YouTube Facebook Live ที่ Flex Connect นะคะนอกเหนือจากนั้นก็คือมาเจอกันที่นี่แล้วล่ะ Live Studio วันนี้หลัง 1 ทุ่มเป็นต้นไปอ่ะบอกแค่นี้แล้วกันอ๋อแล้วก็ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ Q Flex Talk เราแน่นมากก็ไม่อยากให้พลาดสักวันนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย 10:45
1: Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย

รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ผลงานจากดำรงนะคะนี่คือสุขสันต์วันเลิกราในช่วง Flex Recommended ค่ะ Flex Recommended ชั่วโมงหน้าสัญญาว่าให้ทุกคนฟังเพลงกันต่อแบบยาวๆเลยแต่ว่าช่วงนี้มีเรื่องสำคัญอยากฝากให้ใครที่กำลังอยากออมตั้งใจฟังกันเลยค่ะเพราะว่าธนาคารออมสินออกโปรโมชั่นเงินฝากพร้อมศาสตร์ดอกเบี้ยฉ่ำรับเต็มไม่เสียภาษีนะคะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.82% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.88% ต่อปีค่ะเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทไม่จำกัดยอดฝากสูงสุดนะคะรับทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีแล้วก็ฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ง่ายๆนะคะผ่านทาง www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ชั่วโมงหน้ายังอยู่กับ FJ Zen นะคะที่ Flex Boy 4.5 ระหว่างรอเพิร์ฟกับแซนต้าในช่วง Flex Talk นะคะมี3เพลงนี้ New Season จากนู่นนี่อยู่อยากรู้หัวใจตัวเองจาก We Will It Wotier และถ้าเราเจอกันอีกจาก Tilly Birds นะคะชั่วโมงหน้าเจอกันนะคะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต
1: 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ไปอยู่ที่ไหนมาของลิปตาในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะวันนี้หลายคนอยู่ด้วยกันที่นี่เนี่ยแหละเพราะว่าเดี๋ยวอีกประมาณครึ่งชั่วโมงไม่เกินหลังจากนี้เรากำลังจะได้ติดตามช่วง Flex Talk ไปพร้อมๆกันนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นอีก1วันที่หลายคนน่าจะได้ติดตามแหละสำหรับอีก1วันที่ Flex 104.5 เต็มไปด้วยแฟนๆของ Jasper นะคะมาพร้อมกัน4คนเมื่อวานนี้โอ้โหLidl Connect เล็กอีกแล้ววันนี้ใครที่รู้สึกว่าเมื่อวานเติมเซนต้ายังไม่พอยังไม่จุใจวันนี้มีต่อ Perth และเซนต้านะคะจะมาพูดถึง Perth Santa DevilsKiss Concert ให้เราได้ตื่นเต้นกันมากขึ้นแล้วกันเนาะสำหรับ Flex Talk ในวันนี้ทุกคนรอติดตามได้เลยชั่วโมงหน้านะคะหลังเพลงอารักอารักเนาะเดี๋ยวเซนจะให้ทุกคนได้เจอกับ Perth แล้วก็ Santa พร้อมๆกันครบทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นที่นี่ Flex 104.5 Live Studio นะคะตอนนี้แฟนๆมากันเพียบเลยแล้วก็ผ่านทาง YouTube Facebook Live ที่ Flex Connect สำหรับใครที่เป็นทีมหน้าจอนะคะแล้วก็ทุกคนรอปั่นเทรนด์ได้เลยรับรองว่าวันนี้มีความสุขกันทั่วหน้าแน่นอนนะคะชั่วโมงหน้าFlex Talk ที่นี่ที่ Flex 104.5 เท่านั้นส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
1: 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติก

0: ช่วยปรับสมดุลลำไส
1: ้เลือกอาหารแมวต้องโจโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดจ้าทุกคำ
2: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห่วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment

0: และนี่ก็คือเชคซิงเกิลล่าสุดจาก3สาวพิกซี่นะคะไม่เคยทำให้พิกเซลผิดหวังจริงๆอ่ะสำหรับเพลงนี้เขาไปถ่ายทำมิวสิกวิดีโอกันที่พัทยานะเป็นทะเลพัทยาที่ดูแล้วแบบโหเหมือนอยู่เมืองนอกอะทุกคนมีความฮาวายมีความฮอนาลูลูนะคะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่มีดนตรีที่สนุกแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นพลังความสดใสสดชื่นที่หลายๆคนคิดถึงจากน้องมาเบลน้องพิมมาน้องอิงโกะนะคะแต่ว่าเพิ่มความน่าตกหลุมรักไปด้วยความเซ็กซี่ที่มาพร้อมกับชื่อเพลงนี้แหละก็คือเชคนะคะมาทำให้หลายคนใจสั่นเหมือนกับเป็นน้ำปั่นที่เติมความสดชื่นได้ด้วยเนาะแต่ว่าต้องปั่นก่อน เพลงนี้น่ารักมากนะคะทุกคนอย่าลืมไปติดตามกันด้วยสำหรับมิวสิกวิดีโอที่ได้น้องต้าอู่พิทยามาเล่น MV ให้ด้วยนะคะส่งท้ายในช่วง Flex Recommended ค่ะ
1: Flex Next Hour
0: ชั่วโมงหน้าใครรักเพิร์ทกับแซนต้าพร้อมกันขนาดไหนแล้ว

0: หลังเพลงนี้เลยนะคะชั่วโมงหน้ารอเจอกับเพิร์ธและแซนต้าได้ในช่วง Flex Talk ที่นี่ Live Studio ที่ Lido Connect นะคะเราติดตามกันได้ทุกช่องทางของ Flex 104.5 นะทุกคนแล้วก็อย่าลืมปั่นเทรนด์กันด้วยมาดูกันเนาะว่าเพิร์ธแซนต้าเดวิลส์คิสคอนเสิร์ตจะมีไฮไลท์อะไรให้เราตื่นเต้นได้มากไปกว่านี้อีกจากปากของทั้งคู่เลยชั่วโมงหน้าที่นี่เท่านั้นนะคะ Flex 104.5 เจอกันนะคะ
1: Flex Next Hour สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนา Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย IME Thailand
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17 พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com

0: โดย Mama OK รสมัทฉะเคอรี่
1: สวัสดีช่วง1ทุ่มกับอีก11นาทีนะคะทุกคนที่ติดตามกันอยู่ในทุกช่องทางของ Flex Royce 4.5 และที่นี่ Live Studio ที่ Lido Connect นะคะมองไปตรงไหนก็โอ้โหเต็มไปด้วยความน่ารักของแฟนๆที่จะได้มาเจอกับศิลปินเนาะที่เป็นเจ้าของเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะก็น่าจะรักทั้งคู่กันมากจริงก็เลยมากันเยอะจริงๆนะคะคือคู่นี้เนี่ยเขาเรียกกันเองว่าเป็นหมาแก่กับแมวเด็กอันนี้เขาเรียกกันเองนะทุกคนแต่หลายคู่หลายๆคนคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะเจอกันได้ง่ายๆเนาะอย่างคู่นี้ก็เหมือนกันเขาสวนไปสวนกันไปสวนกันมาจนสุดท้ายเขาหากันจนเจอวันนี้เขาก็มาด้วยกันอีกแล้วนะคะกับเคมีปีศาจที่เขาเข้ากันได้ดีมากๆและที่สำคัญก็คือเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ชอบอะไรคล้ายกันสุดๆเหมือนกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงเรื่องของสไตล์การแต่งตัวนะคะเข้ากันได้ตลอดเวลาอย่างตอนนี้ก็เข้ากันอยู่เลยก็คือมองไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายอะไรเพิ่มเติมได้อีกนอกจากการที่มีแค่อย่างเดียวที่เขายังไม่ได้ทำด้วยกันคือบ้านเขายังไม่ได้อยู่ด้วยกันขาดกุญแจนะคะล่าสุดเขากำลังจะกลายร่างแล้วด้วยทุกคนเป็นปีศาจสมใจพวกเราทุกคนแน่นอนนะคะเพื่อที่จะนำเสียงดนตรีในแบบที่พวกเขาชอบมาสร้างความสุขให้กับทั้งพวกเขาเองแล้วก็พวกเราทุกคนด้วยกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่แบบเต็มรูปแบบครั้งแรกให้เราได้ติดตามกันแล้วเดี๋ยวต้องกดบัตรกันในวัน 2-3 วันเอ๊ะอาทิตย์เนี้ยคืออีกกี่วันไม่รู้ตื่นเต้นมากแต่ก่อนที่จะได้ไปเจอกับพวกเขาทั้งคู่นะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่ใจดีและอร่อยมากๆของเรากันก่อนกับมาม่าโอเคมัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวที่เกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นและตอนนี้ค่ะต้อนรับเลยความลงตัวที่เกินคาดเคมีปีศาจนี้ส่งเสียงดังๆให้กับเขาเพิร์ทและแซนต้า
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีค่ะนี่คือศิลปินคนแรกที่มาช่วง Flex Talk 2วันติดพี่ว่า
2: 2วันติดครับ
1: ใช่
2: เหมือนเดจาวูเลยพี่เข้ามาเมื่อกี้
3: เซนต้าใช่ช
1: ื่อเซนต้านะคะสำหรับใครที่เติมเซนต้าแล้วรู้สึกว่ายังไม่พอวันนี้ก็มาเจอกับเพิร์ทด้วยคือมันจะต้องแบบตลอดเลยใช่ไหมเมื่อกี้คือพี่กำลังเกริ่นให้เราทั้งคู่แล้วพี่รู้สึกว่าแบบความน่ารักมันคือเป็นมวลที่สัมผัสได้ตั้งแต่ยังไม่ทันต้องพูดอะไรเลยด้วยซ้ำแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆนะคะวันนี้แนะนำตัวเองกันหน่อยแล้วกันทักทายแล้วก็แนะนำตัวพร้อมกับขอเป็นรอยจูบแบบเป็นคู่ที่สมกับฉายาคู่เคมีปีศาจได้ไหม
2: เคมีปีศาจได
1: ้
4: ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมเพิร์ทธนพลครับ
5: สวัสดีทุกคนนะครับผมแซนต้าพงศ์สภักดิ์ครับ
1: ค่ะแล้วยังไงมันต้องเป็นงานคู่ไหมมันจะต้องแบบเป็นแบ
4: บเ
1: ดวิลคิสยังไงคะ
5: จูบปีศาจ
1: แต่ว่าไม่มีน้องเดเมียมาด้วย
4: โดเมียใช่โดเมียอยู่ที่บริษัทกับคุณตาครับ
5: ใช่ครับผม
4: พี่ถาน
5: อนกินนมอยู่ครับ
1: งั้นเราจะต้องอะล่ะอะล่ะเนี่ยแหละคือแค่นี้ก็คือได้โมเมนต์แล้วเนาะแฟนๆนะคะสำหรับใครที่รักเพิร์ทและแซนต้าเท่าโลกวันนี้เรารวบรวมโมเมนต์กันเอาไว้ใน #flex1045x perthSanta Concert แล้วกันนะคะเมื่อวานนี้ Santa เขามาที่นี่แล้วเพิร์ทรู้เนาะ
4: รู้ครับพี่
1: คือรู้ทุกอย่างเขาทำอะไรรู้หมดโอเครู้ไ
4: ห
1: มว่าเขานั่งตรงไหน
4: รู้นั่งตรงนี้ครับ
1: อ๋อวันนี้เราก็เลยนั่งที่เขา
4: ผมก็เลยนั่งที่เขา
1: อ๋อเป็นความตั้งใจ
4: ด้วยแบบปอนเขาบอกคิวตี
1: ้
5: อันนั้นโอ้โหไม่ต้องจำก็ได้พี่
4: เรื่องของคุณทั้งหมดในหัวใจผม
1: มาโปรโมทเพลง Love Scene กับพี่ๆวง Jasper นะคะก็ถูกแซวไปหลายดอกเลยไม่ได้มีพี่

0: ิร์ดมาช่วยเนาะไม่เป็นไรนะคะ
1: โอ้โหถ้ามีพี่เพิร์ดนี
0: ่มันจะยังไง
1: เละแน่นอน
2: เ
0: ล
2: ยไม่พี่ช่วยเสมอพี่อยู่ข้างเราตลอด
1: อ๋อก็จริงคร
0: ับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่า Flex Talk วันนี้จะช่วยเหลือกันได้มากขนาดไหนนะคะคำถามแรกเลยคือตามที่หลายคนคือเขาบอกว่าเพิร์ดกับแซนต้าเนี่ยเป็นคู่ที่มีเคมีปีศาจคือจะได้ยินคำนี้บ่อยมากๆจนกลายเป็นที่มาที่ไปของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เคมีปีศาจที่ว่านี้ถ้าพี่ยังไม่เคยสัมผัสมาก่อนมันคือยังไงหรออธิบายได้ปะ
2: คือต้องเท้าความเหมือนครับสมมุติถ้าใครแบบได้ตามเพอร์เซนต้ามาตั้งแต่แรกๆนะ
0: อุ้ยพูดคำว่าแรกๆพร้อมกันเลยอ่ะ
3: แรก
1: ๆเล
0: ยใจตรงกันมา
1: ครับ
0: ต่อ
2: ครับก็จะมีคำที่ขึ้นมาบ่อยๆในแบบในแอปโซเชียลมีเดียเลย
1: ใช่คร
2: ับ ก็คือคำว่าเคมีปีศาจเพราะว่าแบบเหมือนกับทุกคนมองว่าแบบเอ้ยเราอยู่ด้วยกันแล้วเราแบบมีความแบบน่ารักความเคมีเข้ากันเลยนะครับซึ่งจริงๆเราก็เข้ากันจริงๆ
1: ใช่แล้วพวกเราก็ชอบปีศาจกันจริงๆด้วยพี่
0: อ๋อ
1: ใช
0: ่กำลังจะแบบว่าแล้วมันปีศาจยังไงอ๋อเราชอบปีศาจเหมือนกัน
2: ใช่เป็นอย่างโดเมียก็เป็นเดวิลจิ๋ว
1: เดวิล
2: แฟนคลับเราก็เป็นเดวิลน้อยไหมเอาไหม
0: เอาหมดอ่ะเป็นอะไรก็ได
2: ้วิวน้อย
0: ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโดเมียด้วย
2: โดเมียด้วยใช่ครับเพราะโดเมียมีเขามีปีกอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าน่ารักซึ่งก็คือเราสองคนที่มีความน่ารักและยิ่งอยู่ด้วยกันก็คือมันมีความน่ารักนั้นด้วย
2: มีทุกแนวเลย
1: แนว
2: เท่ก็ชอบ
1: ใช่ครับมันก็ได
0: ้มีแนวไหนบ้างแม้ที่ไม่ได้มีในเราสองคนอ่ะ
2: ในชีวิตส่วนตัว
0: อ่
2: ะจริงก็ครบรถนะ
0: ครบรถ
1: ผมว่าครบรถ
2: ครบรถเลยน่ารัก
0: เพอร์เฟกต์แหละพี่อยากรู้ว่าเราสองคนเนี่ยเข้ากันได้ดีมากๆแล้วเคมีปีศาจที่ว่านี้มันคือเคมีที่ลงตัวและน่ารักด้วยทำงานร่วมกันมาหลายเวทีแล้วแต่มันก็จะไม่เหมือนเวทีใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี
1: ้
0: ใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็จัดเต็มกว่าทุกๆครั้งอย่างแน่นอนพี่อยากรู้ว่าความรู้สึกที่เฮ้ยเรากำลังจะมีงานนี
1: ้
0: เสียงในหัวของทั้งคู่มันคือแบบคิดถึงเรื่องอะไรมันมองงานนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยตื่นเต้นหรือว่าแบบคิดถึงอะไร
1: ครับ
2: จริงๆต้องบอกว่าตื่นเต้นมากพี
0: ่
2: แล้วก
0: ็
2: เป็นครั้งแรกคอนเสิร์ตในชีวิตเลยครับที่เป็นคอนเรียกเต็มๆว่าเป็นคอนเสิร์ตของผมนะผมทำงานมา10ปีแล้วอันนี้เป็นงานแรกที่ใช้คำว่าคอนเสิร์ตแบบสมมุติเราแบบ
0: คอนเสิร์ตจริงๆไม่ได้เป็นแฟนคอนหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ย
2: อย่างถ้าปีที่แล้วครับจะเป็น Persanta Time Stopper แฟนคอนซึ่งเพลงสลิดเพลงมันก็จะอยู่มา20บวกลบเลยนะฮะ
0: ซึ่งก็ว่าเยอะแล้วนะ
2: เยอะแล้วครับใช่แต่โชว์ก็ยังจะเป็นสเกลที่เล็กอยู
0: ่
2: เวทีด้วยอะไรแบบน
1: ี้อะไรอย่างงั้นใช่ครับแต่ซึ่งพอมาเป็นในพาร์ทคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็จะได้เห็นแบบเต็มรูปแบบมากขึ้นทั้งเวทีแสงสีเสียงหรือรวมกันทั้งจำนวนเพลงด้วยครับ
2: 40กว่าเพลงอะไรนะพ
1: ี่อี
2: กเท่านึง
0: งานเริ่มกี่โมงนะ
2: เริ่ม5โมงครับ
1: คือ
0: จบกี่โมงเนี่ย40เพลงแล้วก็มีแบบโอ้โหเต็มอิ่มเลยเน
2: า
0: ะ
2: เสร็จตี5
1: แบบอะไร
0: พูดแล้วนะครับ
2: ผม5โมงเสร็จตี5
1: เป็นบัตรยืนนะครับ
0: ทุกคนเป็นสักขีพยานนะคือเพิร์ทกับแซนต้าเนี่ยบอกกันเอาไว้ว่าใครอยากเห็นอะไรในคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยก็คือเพิร์ทแซนต้าเดวิลส์คิสคอนเสิร์ตเนี่ยเสนอมาได้เลย
1: ถูกต้องครับ
0: ใช่ป่ะเสนอมาจะทำไม่ทำคืออีกอย่าง
2: อีกอย่าง
0: แต่อยากให้ลองเสนอมาได้เลย
1: ใช่
0: เพราะน่าจะมีหลาย
1: ไม่แน่นะพี่อาจจะมีความคิดเห็นไหนที่แบบเราหยิบมาใช้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: งั้นถ้าสมมติพี่ถามกลับเลยคือคำถามเดียวกันเลยลองเสนอมาดูได้ไหมลองเล่นๆแกล้งเสนอมาได้ไหมสมมติว่าเราไปอยู่ในฐานะแบบแฟน
2: ๆ
0: คิดว่าเสนออะไรดี
2: ผมอยากเห็นซันต้าเต้นเพลงเคป๊อปแบบนี้
0: แต่เขาถนัดเต้นอยู่แล้วนะ
2: แต่ยังไม่เคยเห็นเขาเพอร์ฟอร์มแบบเคป๊อปเลยไงพี
0: ่
2: ปกติก็จะเป็นเพลงไทยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมเห็นเขาร้องภาษาเกาหลีเพราะเขาพูดภาษาเกาหลีได
0: ้เอ้ยอย่างเช่น
1: อันยองฮาซิล
2: สลังฮิโย
1: เฮ้ยคุณเกาหลีได้ดิเอ้ย
2: ไบรอันแอมไบรอัน
1: เฮ้ยคุณไบรอัน
2: เยส
0: เฮ้ยแต่ว่าคือก็ต้องทำด้วยกันเปล่าอย่างสมมติเต้นเคป๊อปอย่างเงี้ยเพิร์ก็ต้องทำด้วยเปล่าเพราะมันคือคอนเสิร์ตของเราสองคน
1: อ
0: ะ
1: ก็ไม่แน่นะครับ
0: งั้นอย่างซันต้าอยากจะเสนอไอเดียอะไรให้พี่เพิร์ทำก็ได้อะหรือทำด้วยกันอะไรเงี้ยมีไหมหรือทำด้วยกันก็ได
1: ้ทำด้วยกันก็ได
0: ้
1: เอาทำด้วยกันก่อนแล้วกันพี่ผมอยากให้เขามาเต้นกับผมอย่างไรครับผมแต่ว่าที่ผมอยากทำอ่
0: ะ
1: ผมอยากไปเล่นกีตาร์กับเขาด้วยอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่เดี๋ยวผมไปก็คุณก็ชวนผมไปบ้านคุณสิผมเลยไปเต้นที่บ้านคุณไง
1: เอ้ก็ได้ผมซ้อมกีตาร์ด้วยทีเดียวเลย
0: แป๊บนึงนะเหมือนอยู่กันสองคน อ๋อมันคือเคมีนี้ที่พี่ว่ามันครบรถจริง
2: ใช่ผมพูดไปเรื่อยเลยพวกเรา
0: จริงจริงมันไปได้เรื่อยเหมือนจริงๆแล้วพี่ไม่ต้องอยู่ตรงนี้ก็ได้อ่ะ
1: อยู่ได้กับพี่อยู่ได้กันดีกว่าครับ
0: อ่ะอย่างที่รู้เลยทุกคนรู้อยู่แล้วแล้วก็แซนต้าก็รู้อยู่แล้วว่าเพิร์ทเนี่ยเขาจะเป็นสายบล็อกส่วนเราเนี่ยก็จะเป็นสายเต้นอย่าง10เพลงที่ว่ากันว่ามีการลิสต์เอาไว้แล้วใช่ไหมมันมีวิธีการเมิร์จความชอบของทั้งสองคนให้มันมาอยู่ตรงกลางหรือว่าเฉลี่ยแบบยังไงบาลานซ์ยังไงอ่ะ
2: จริงๆถ้าพูดอ่ะจริงๆนะครับ
1: ครับ
2: ผมว่าเป็นความโชคดีมากพี
0: ่
2: ที่ความชอบเราคล้ายๆกันก่อนหน้านี้คนไม่ค่อยรู้ผมชอบฮิปฮอปชอบแร็ปมากเคยไปเรียนแร็ปตั้งแต่เด็กๆกันเลยเนี
0: ่
2: ยแล้วตั้งแต่แบบแร็ปอิสนาวเห็นตั้งแต่ตอนผมอยู่มัธยมปลายเนี่ยผมก็ชอบแร็ปซึ่งทางเขาก็ชอบเป็นสายฮิปฮอปสายเต้นเลยเนี่ยก็เลยไปด้วยกันได้อยู
1: ่แล้วบังเอิญมากพี่คือตอนเด็กผมก็ชอบเพลงล็อกเหมือนกัน
2: ใช่
1: ใช่เพลงล็อกก็เป็นเพลงที่แบบผมฟังมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ มันเลยเข้ากันได้แบบเกินไปแล้วอ่ะตอนเนี้ยคือแบบอิจฉาเนาะที่เราเจอกันนะเนาะใช่ไหมอิจฉาตัวเองปะ
2: ดีใจมาก
1: ดีใจมาก
0: ดีใจมากเน
2: า
0: ะ
2: มีต้าอยู
1: ่มากเลย
0: เอ้ยแต่ว่าการเตรียมตัวคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกของเราซึ่งมันจะอยากแบบยิ่งใหญ่มากๆแล้วจัด2วันด้วย
1: ครับ
0: มันมีอะไรที่ท้าทายจนเราต้องไปเรียนเพิ่มเติมบ้างหรือว่าแบบเราสอนกันเองในเรื่องไหนบ้างไหมแชร์หน่อย
2: จริงๆกดดันมากครับคอนกับคอนเสิร์ตครั้งนี
0: ้
2: ต้องพูดเลยว่าแบบกดดันจริงๆเพราะว่าเซลิสเพลงเยอะมาก
1: ๆใช่
2: รวมถึงมันเป็นโชว์แบบเต็มสเกลใช่ไหมครับพี่ผมมันมีต้องไปเรียนเต้นเพิ่ม
0: เรียนเต้น
2: เพราะผมรู้สึกว่าอยากเต้นกับต้าให้ได้เลยพี
0: ่แต่ว่าเซนต้าก็สอนพี่เพิร์ทด้วยไหม
1: ครับก็ผมบอกเขาอยู่ว่าจะไปลงเรียนกับคนอื่นทำไมก็มาเรียนเต้นกับผมเนี่ย
2: เดี๋
1: ย
2: วจบแหมคุณมีเวลาก่อน
0: เขากลัวเขาไม่ได้จริงจังกับการเรียนกับซานต้าไง
1: เขาทำอะไรครับพี
0: ่ไม่รู้อาจจะแบบ
2: อาจจะ
0: เล่นใหญ่ๆไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าพี่เข้าใจแหละถ้าเรียนกับครูมันอาจจะแบ
2: บ
0: มันอาจจะได้กว่า
2: พี่ต้อมเลย
0: ใช่ไหมโอ้แต่ว่าแต่ละคนก็คือน่าจะสปอยอะไรมากไม่ได้ใช่ไหมเรื่องของเพลย์ลิสต์อะ
2: จริงๆมีเตรียมคร่าวๆแล้วนะพี่ประมาณผมว่าได้ประมาณ15เพลงเนี่ย
1: ประมาณนั้นใช่
0: ครับรอๆๆนี่คือลิสต์เพลงที่อย่างน้อยๆคือที่บอกว่าเป็น40บวกลบเนี่ยคือมี15ละ
2: ประมาณ15ครับ
1: ใช่คร
0: ับ ใช่ครับอ่ะๆๆอ่ะตอนนี้อีก1เรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือซีรีส์ที่หลายๆคนคือกำลังแบบอินกันมาก
1: ๆครับ
0: เพราะว่าเริ่มออนแอร์แล้วก็คือรักครูเท่าโลกเลย
1: ใช่ครับ
0: Love You Teacher ตอนนี้ออนแอร์อยู่ใช่ไหมคะ
2: ออนแอร์ใกล้จบแล้วครับพี่อาทิตย์หน้าคือ Final
1: EP แล้ว
0: อุ้ยอ๋อซึ่งอาทิตย์ไหนนะ
1: อาทิตย์นี้ใช่ครับอ
2: าทิตย์นี้ครับ
1: อาทิตย์นี
2: ้อาทิตย์นี้อาทิตย์น
0: ี้ซึ่งมีขายบัตรแบบดูด้วยกันด้วยแต่ว่านี้ก็คือหมดโอกาสละใครที่ได้บัตรไปก็ถือว่าเป็นผู้โชคดี
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะเราอุ่นเครื่องด้วยการก่อนที่จะได้ไปดู Final EP คือเพลงอารักอารักใช่ไหม
1: อารักอาร
2: ักอารัก
1: ปล่อยไปสักพักหนึ่งแล้วครับ
0: น้องแต่ว่าพี่ยังไม่เคยฟังสดๆที่ Flex 104.5 เป็นไปได้ไหมที่เราจะมีโอกาสได้ฟังกันที่น
2: ี่ได้เลย
0: ได้เลย
1: ได้เลยพี่เพิร์ท
0: ด้วยกัน
1: ไม่ทิ้งอยู่แล้ว
0: มาเรามาวอร์มนะคะก่อนที่ Final EP สัปดาห์นี้แล้วนะคะทุกคน
2: ได้ครับ
1: ได้ครับ
0: นี่คือเพลงของทั้งคู่นะคะเพิร์ทและแซนต้า
1: 3 2 1ก็ยอมให้เธอคนเดียวนะยอมเพราะใจฉันมันอยู่ที่เธอสนจะสนกับใจเธอก็งอนจะงอนบอกเลยฉันจะกอด

0: ประมาณนี้ครับ
1: โอ้ยตื่นเต้นเหมือนกันเนาะเผื่อแป๊บๆคือมันจะลาจอแล้วอ่ะ
2: ใช่ใช่ไหมเร็วมากครับ
1: ใช่ไหมคะ
2: เรื่องนี้เร็วมากประมาณ10 EP นะใช่ไหม
3: ใช่ครับผม
1: มีอะไรที่ชอบที่สุดเกี่ยวกับการทำงานในซีรีส์เรื่องนี้ที่อยากจะแบบพูดแบบพูดถึงกันก็ได้เออเราได้ค้นพบอะไรที่เอ้ยเราไม่เคยเห็นมุมนี้จากแซนต้ามาก่อนแต่ว่าพอแบบได้มาเล่นเรื่องนี้รักครูเท่าโลกเลยเนี่ยเราแบบเออหลงรักแซนต้ามากขึ้นในมุมนี
2: ้น่าจะชื่นชมต้าก่อนแล้วกันพี่เพราะว่าเรื่องนี้ต้าเล่นเป็น2คน2บุคลิกใช่ไหมครับมีความเป็นเด็กคนหนึ่งแล้วก็มีความเป็นแบบตอนโตอันหนึ่ง
3: ปกติคน
2: เป็นปกติอะไรอย่างเนี้ยซึ่งวันหนึ่งที่เราถ่ายครับมันก็คือสลับกันหลายๆซีนเนี่ยแล้วต้าก็คือเล่นเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นเด็กก็คือเป็นเด็กไปเลยแบบขาดกันนะครับ
1: ใ
2: ช่แบบซีนต่อซีนเลยเนี่ยแล้วต้องใช้สมาธิสูงเลยเนี่ยก็อยากชมน้องว่าแบบไอ้เหมียวเก่งมาก
1: เ
3: หมียวไม่ต้อง
2: ครับโหมาเนียนๆโหเรื่องนั้นต้องขัดตลอดเลย
1: มันต้องมีความน่าร
3: ัก
1: นิดน
3: ึ
1: งน
3: ิ
1: ดนึงติดน่ารัก
3: โหติ ดน่าร
1: ัก ติดน่ารักอ่ะเซนต้ามีอะไรอยากจะพูดถึงพี่เพิร์ทบ้างพูดอะไรดีถึงพี่เพิร์ทหลังจากที่ร่วมงานกันมาเยอะละแต่ว่าพอมาถึงรักครูเท่าโลกเลยเนี่ยเราค้นพบอะไรในตัวเขาที่แบบอยากพูดถึงนิดนึง
3: ผมว่าพี่เพิร์ทเป็นคนเก่งมากๆครับผ
1: ม
3: คือช่วงถ่ายรักครูอ่ะผมอยากชื่นชมจริงครับผมคือช่วงถ่ายรักครูเขาถ่ายหลายเรื่องมากบวกกับงานบวกกับอะไรอีกที่เขาต้องไปทำอะไรอย่างเงี้ยครับผมแบบโอ้ตอนนั้นยอมรับว่าหนักใช่ครับพี่เขาหนักมากแล้วก็เขาก็ยังทุ่มเทกับทุกๆอย่างทุกบทที่เขาได้รับแบบเต็มที่มากๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ผมชื่นชมเขามากครับ
1: ชื่นชมเลยเนาะ
3: ใ
1: ช่แล้วเรียกกันว่าอะไรอย่างงี้คือถ้าสมมติว่าจังหวะแบบนี้ต้องเมื่อกี้เขาเรียกเราว่าไอ้เหมียว
2: ใช่ไอ้เหมียวไอ้เหมียวตาตา
1: ไอ้เหมียวตาตาแล้วเราเรียกเขาอะไรมีอะไรอัปเดตไหมช่วงนี้เรียกกันว่าอะไรหรือก็เรียกกันเหมือนเดิม
2: จริงถ้าเรียกปกติ
3: เลยปกติเลยพี่ใช่
2: ต้าเลย
3: ใช่ครับผม
1: โอเคเมื่อกี้มันแอบแบบบวกความแบบพิเศษขึ้นมานิดนึงไอ้เหมียว
3: ก็คงเหมือนกันครับเอามาทำไม
2: คิวตี้คิวตี
1: ้โอเคเดี๋ยวก่อนนะคือตอนนี้เนี่ยทุกคนต้องเตรียมตัวกันมากมายเพราะว่าแน่นอนหลังจากนี้เราจะได้เจอเราสองคน
2: ค
1: ู่กันไปอีกยาวๆเลยในหลายๆผลงานรวมถึงคอนเสิร์ตใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นฝากหน่อยได้ไหมคะวันอาทิตย์นี้ที่จะต้องเตรียมกดบัตรนี่มันจะต้องเตรียมตัวยังไงติดตามช่องทางไหนต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
2: ได้ครับก็อย่างแรกเลยอยากให้แบบทุกคนไปเจอกันนะที่เพอร์ซันต้าเดวิลคิสคอนเสิร์ตนะครับ
3: ใช่ครับผมก็จะเปิดขายบัตรนะครับผมวันแรกนะครับผมวันอาทิตย์นี้นะครับผมที่17นะครับผมก
2: ็ผมนี่นะ
3: ใช่ครับผม10โมงตรงนะครับช่องทางออนไลน์เท่านั้นทางไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับและวันที่18นะครับผมเป็นขายทุกช่องทางของทางทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับ
2: ส่วนใครที่แบบไม่สะดวกแบบอยู่ต่างประเทศเลยนะครับมีไลฟ์สตรีมมิ่งขายในไทยทิเก็ตเมเจอร์เหมือนกันครับ
1: ซึ่งงานเนี่ยก็จะมีในวันที่18แล้วก็19
2: กรกฎาคมใช่ครับ
1: ตรงนี้นี่เองพารากอนฮอลล์
3: ใช่ครับผม
1: พร้อมกันขนาดไหนแล้วอ่ะ
2: โหอยากทำมากครับ
3: ใช่
1: คือให้ทำวันนี้ก็ได้เลยเพราะว่าเราแบบเข้าขากันดีอยู่แล้วว
2: ันนี
1: ้อาจจะยัง
2: อาจจะยังยังเคลียร์ไม่จบเลยเอา
1: แล้วแฟนๆเขาต้องเตรียมตัวยังไงสมมติว่าเขากดบัตรแล้วเขาจะได้ไปแล้วเขาต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างไหมเป็นพิเศษเขาต้องเตรียมใจอะไรยังไงไหมทิ้งท้ายนิดนึง
2: เตรียมใจแล้วกันเตรียมใจ
1: เตรียมใจให้เตรียมกรี๊ด
2: เตรียมกรี๊ดจะเตรียมพบความน่ารักของตาต้าด้วยเท่และความแบดของตาต้
1: ามีทั้งความน่ารักและความแบด
2: ใช่เป็นเหมือนแมวดำแมวขาวผสมกันเลย
3: ขอบคุณมากคำแรกมาเนี่ยคำที่เหลือมาทำไม
1: ฮะรับรองเลยว่าแฟนๆจะต้องมีความสุขมากๆในงานนี้แน่นอนแต่ว่าวันนี้ความสุขของเรายังไม่จบนะคะเดี๋ยวไปคุยกันต่อในช่องทางออนไลน์ที่ Flex Connect นะคะและนี่ก็คือ Perth Santa
4: Flex Talk โดย Mama OK Matcha Curry Matcha กับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้น10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

ื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit

0: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
1: ว่าคิดถึงเธอ
0: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeace Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
1: ฉ

0: หล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: สเตจูนเลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.com

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

ทรมานตัวเองจากพี่เบลสุพลนะครับและตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับ2ทุ่มกว่าๆแบบนี้ต้อนรับชาวเฟล็กซ์ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นครับมารายงานตัวแล้วนะครับในค่ำคืนวันอังคารที่12พฤษภาคมนะฮะก่อนอื่นเลยต้นขอทักทายชาวเฟล็กซ์ทุกคนที่กำลังฟัง FJ ต้นอยู่ตอนนี้นะครับผ่านทุกช่องทางของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นทางหน้าปัดวิทยุที่ Flex 104.5 แอปพลิเคชัน Flex Connect นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกสบายมากๆนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ฟังเพลงเพราะๆจาก Flex ได้เลยนะครับรวมถึงมีกิจกรรมดีๆให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันตลอดทั้งปีด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนที่กำลังอยู่บริเวณ Lido Connect แห่งนี้นะครับเหมือนเดิมนะฮะวันนี้อยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนก็ช่วยกันแนะนำเพลงพอๆกับ FJ ต้นเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะฮะอยู่กันไปยาวๆเลยครับไปจนถึง5ทุ่มส่งทุกคนเข้านอนครับ

0: สำหรับใครนะครับที่โดนทิ้งแบบไม่มีคำอธิบายนะครับอยู่ดีๆเนี่ยก็โดนทิ้งเฉยเลยนะครับเป็นโสดสงันนะฮะต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยนะครับซิงเกิลจาก Full Step นะครับกับเพลงหายไปไม่บอกลานะครับ Unsaid Goodbye นะฮะ FJ ต้นเปิดให้เลยนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนห้ามหนี FJ ต้นไปไหนเด็ดขาดเลยนะครับใครที่กำลังรอฟังเพลงของพี่แบงค์ปริตินะครับจัดไปไม่รู้

พลงที่ FJ ต้นชอบมากๆเลยนะฮะคิดถึงเสมอนะครับเพลงนี้ก็ได้ร่วมงานกับแว่นใหญ่ด้วยนะครับและเอาใจแฟนๆของกวินดีกันบ้างดีกว่า

0: ช่วยโกหกว่ารักนะครับรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้ต้นจัดเอาไว้ให้แล้วต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 นะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตLido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: บิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
2: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: Flex Flex recommended
4: this week
5: new season new new

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: ซิงเกิลจากพี่โอ๊ตปราโมทฟีเจอร์กับมายาลาบนะครับกับเพลงนี้เลยมองหน้ากันไม่ติดนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันตามคำขอเลยนะฮะกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ด้วยนะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับบอกเลยว่าใครที่เป็นสาวก iPhone นะครับต้องตั้งใจฟังกันให้ดีๆเลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวลือออกมานะครับว่า iPhone 18 Pro นะฮะเขามีการเปิดตัวสีใหม่ออกมาด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามันพรีเมียมมากๆนะครับสำหรับไฮไลท์ที่คนพูดถึงมากที่สุดเนี่ยก็คือสี Dark Cherry นะฮะก็จะเป็นสีไวน์แดงเข้มๆพรีเมียมมากๆนะฮะดูหรูแบบผู้ดีไปเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมสีใหม่นะครับอย่าง Light Blue แล้วก็ Dark Gray ด้วยนะครับที่มาในแนวเรียบหรูเช่นเดียวกันนะฮะส่วน iPhone จอพับนะครับก็เริ่มเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับก็จะมีความบางอยู่ที่ 4.7 มิลลิเมตรนะครับบางเฉียบเลยนะฮะเมื่อกางออกเนี่ยดีไซน์ก็จะคล้ายๆกับ iPad mini นะครับแล้วก็โทนสีเนี่ยก็จะเน้นความพรีเมียมแบบสุดทางเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็ยังคงเป็นเพียงข่าวลือนะครับเพราะว่าทาง Apple เนี่ยยังไม่ได้มีการยืนยันออกมาแบบ 100% นะครับถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยว FJ ต้นก็จะเอามาอัปเดตให้กับชาว Flex ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยเลยกับ Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
7: ว่าคิดถึงเธอ
6: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major

่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับไปด้วยหนึ่งเพลงที่ปันสนวัฒน์เนี่ยเขาตั้งใจที่จะสื่อสารให้กับทุกคนได้รู้เลยนะครับว่าความรักเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องลงเอยด้วยน้ำตาเสมอไปนะฮะกับเพลงนี้เลยครับรักให้เธอได้รู้นะครับ FJ ต้นเปิดให้แล้วนะครับส่งท้ายชั่วโมงนี้เลยกับช่วง Flex Recommended ครับ Flex Next Hour สำหรับในชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับต้นก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกับทุกคนไปอีก1ชั่วโมงนะฮะไปจนถึง5ทุ่มพร้อมกับ3เพลงนี้รออยู่ต้นชั่วโมงหน้าเลยครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับเดคิซุงิจากพี่ว่านธนกฤตนะครับแอบรักได้สมบูรณ์แบบจากอิงแรนทอนฟิชชิ่งกับเฟลโลเฟลโลรวมถึง Time Flies จากนนทนนฟิชชิ่งกับเจฟซาเตอร์ด้วยนะฮะเจอกันชั่วโมงหน้าครับ
1: Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: ผงาดงามซ้ำโลกจัดไป
1: เมื่อดอกมาเจอดอกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16 พฤษภาคม 2569ที่ทันเดอร์โดเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่อีเวนต์ป๊อป
2: สิบเพลงฮิต45 นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17 พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45Non-stop non-stop music 10 play hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: มาครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วนะฮะเวลาผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะครับเผื่อแป๊บเดียวก็ใกล้จะ5ทุ่มแล้วด้วยนะครับจัดเต็มให้ทุกคนได้ฟังกันไปนะฮะ10เพลงเพราะต่อเนื่องตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจาก Youboy TJ Featuring กับเล็กและชะเมธนะครับกับเพลงถ้าวันนั้นหรือว่า If I นะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะสำหรับใครที่น้ำมันกำลังจะหมดนะครับต้นบอกเลยว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยก็รีบไปเติมน้ำมันกันได้เลยนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้น้ำมันจะปรับขึ้นราคาแล้วนะฮะสำหรับกลุ่มดีเซลนะครับจะปรับขึ้นอีก80สตางค์นะครับในส่วนของกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์นะครับจะปรับขึ้นอีก90สตางค์นะครับก็จะมีผลนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็คือวันที่13พฤษภาคม17:00 น.เป็นต้นไปนะครับใครที่รู้ตัวว่าน้ำมันกำลังจะหมดนะครับก็รีบเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันกันได้เลยครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห่วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ไบเทคไลฟ์สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้นะครับไปด้วยหนึ่งเพลงที่มีความสนุกสนานขี้เล่นนะครับแล้วก็ให้กลิ่นอายของยุค80ด้วยนะครับซิงเกิลจากพี่บี้สุกฤตนะครับกับเพลงอู้บ่อจ้างนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยตามคำขอนะฮะส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของต้นในค่ำคืนนี้กับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับตอนนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าหมดเวลาของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้แล้วนะครับแต่ว่าทุกคนไม่ต้องเสียใจนะครับต้นมี3เพลงนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อในค่ำคืนนี้ครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ง่วงใครที่ยังไม่นอนนะครับอายจากสิงโตนำโชคนะฮะลูปจากเอเชียเซเว่นรวมถึงนิวซีซั่นฤดูใหม่จากนุนิวด้วยนะครับแล้ววันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมของเราก็คือ 2:00 น. ถึง 5:00 น.ที่ Flex 104.5 คืนนี้ฝันดีนะครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand
2: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
1: โดย Mama OK Matcha Curry มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภาคมนี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาคมพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาคมพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดทุกคำ
7: พังงาดงามคำโลกจัดไป
8: เมื่อดอกมาเจอดอกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16พฤษภาคม2569ที่ Thunder Dome เมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop

0: ที่พอจะให้เธอ
1: Flex 104.5

0: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ประสานีไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Entertainment
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
4: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I have ticket
5: 10 10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
2: 10:45 non-stop music.

0: Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
0: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10 10 45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop music

0: คนที่รักจริงจังจะรักเพียงเธอทั้งหมดหัวใจฉันลืมไม่ได้จริงจริง
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45 นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

จะจบรักครั้งนี้ไปสักที

0: Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10 10 45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟั

0: ราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
7: ม
6: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ประสานีไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5